ลาปานาปอนังลิตุมคาร์บิลูนบาริมังเดงอลองเปนอาซอนาซอนาลูนอาร์จูอิกลองตังโลคาร์บิลูนบาริมังเดงเกลาปานซีกังตอนิกโลนอนสตูดิโอกุเรียปอร์ปอร์ไพทรอกซีจอกไกไกโลลาเซนังลิตุมดิลฮีเปนกาปาเชตาฮินดีอลัมเปนเบิร์ตาอาร์จูลองอิกปอ

0: เอ็ดเจ็ดอซอนตัดโดและเป็นอีกริมบุตัดโด
1: ต่อตั้งแต่ปีนี้เกอปอร์ลัมนะตัวกอปอดอิลิตุมกิมูกติกิและสวลัมจิงกิจิธานาบังเกลปานเลอินตอนปอนกอกลนะและสินังลิพาสตามิชูรูปิกลนังลิสตามินิตุมาชุบภาพนัตเองดักวางแผนก็ส้นสีกิมูกติกินังจิมาปูอาลัมทานปัจจุบันมีพนเทกปอดและสินังลิพานพุทธอากาศวันนี้ดิพัวเห็นแผนสุริสุริยาการดอมปัจจุบันกลการดอม
2: ลาปานาปอนาลิตุกิมูกติกิอาพุทธโลนิการ้องพาร์ปีลาเป็นหุ่นมิลีโครเปียตุมังบองจิหุจิปุตอาร์จิกลองตังโลลาเกอากาชวานีดิโพนอนสตูดิโอกุริยาปอร์ปอร์ภายเครซิรามินิทอมเก็บอปอร์จอกไกไกลโลลาเซนังลิตุมุมไบเป็นกับปัจจิตาวิวิดพาราเตียใจเมกอาร์จิกลองปอ

ผู้ทอดอีดุดเป็นอาเสียงเดงอลองกิลุนบอมกระด้อมตะนังปีอลุนจีระลองเป็นอดุนทั่วอลุนจีระอาเจกสนังอลุนนลัมเทโมเซงเครงปี

รองรูปจ่ายแม่กับลองเป็นรุดตารุปีละเป็นหุดบังดูมิงเล่งเปียจุมังปองเป็นฟู้ดโปรเซสซิ่งอารมณ์เทวบุตรจิวจิปูดังเลตุมอาร์ดเรกลองโปตั้งแต่อาร์ดเรกแสดงอารมณ์เลตุมเป็นจิงกิจิธานาลังเท

0: คลูลองนี่ลาซี่จิมกับเคลมเป็นเกอออกพรามตาเมย์ปุซินดิลีหินเป็นมาทัดอ่ะ
1: จิมบังนอนอปอร์ดักเก็ตังสดตั้งแต่นางลีหินเป็นกับเพรกซอนกับเคลมลาเป็นจิมกับเคลมังบงเอออกพรานอพันอากาจิเพรกคุปินีดูมันนางลีก็เทกำลอง
0: เอออกพรานวันกับเคลมดามดูมันเนี่ยลาปุโรกับเพรกซอนมันเนี่ยexercise kapre exercise do pigment
1: kalang kalang
0: itum exercise prote itum non
1: ke
0: kata do non non adim ke itum exercise ke claim nanga franci ke muri itum claim ke free hand exercise lagi riang se mesti claim po thang ave jet claim po la so pibang tu bom lo muri itum ke

ลืมจิตหักลองเป็นกับปัตุสีนังตุมกอร์ดูลงจีลักเกซัมซุงอินทีละเป็นจีโคลินเตอร์นเปียตุมอารมณ์เทไกเสียลองในปลุมาสลุนตั้งเตอร์ดูอีกชินัง